มัดมือเบี้ยงซ้ายขวัญมามัดมือเบี้ยงขวาขวัญอยู่32ขวัญแห่งเจ้ามาอยู่กับเจ้ากับจอมเนอ

0: ือนรถขายยาคู่กับปันนิ่ม
1: เหมือนชมยุบินคู่กับตัวอาย
0: บ่ได้ไผตึงบ่ดูคนที่ลาบหมูลูกกันยิ้มตายลาบดิบลาบคั่วเขาไม่กล้าเต้ากันน้ำใจ

แสงใดต้องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

100กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคูนก็เลยเป็นเรื่องของกรรม

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีอีกอะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะประโจโยมผาบานเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพานบ่ฮื้อมาเกิดน่ะกะ
0: อันตายก็บ่เอาอะเอาผัวอย่างเดียว

0: อบก็เดี๋ยวว่าไผ่ต้องไปบักท้องอินกับเธออ
1: ๋อปากแก้วของลองอันหน้าก็บักท้องอินกับเธอบักท้องอินกับเธอเปิ้ลเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้ลแรมใจ
0: ยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามั้ง
1: อ๋อปากแก้วไม่ใช่กระเป๋าฟาดหัวแล้วเหรอ

0: ฮ่าเพิ่นไปเสริมบ่ตุ้มปฏิสภานควายเสี่ยงจะเป็น 5-6 ปันเด้อตัวโหหมอนะงามจะไปเสริมแล้วเพิ่นเบาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังบ่ล้ําเหลือมาท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายบ่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปะเจ้าของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนบ่จะไปการปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: ได
1: ้
2: แล้วคุณสกมาเที่ยวมาท้องอิงกับเธออย่า
1: หาม
3: าแก้ข้องเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: เว้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วคุณสกแก้แล้วผมไป2ปีก็หรอก
1: หามาแก้กรรมการฮะคุณสกฮะหนูขอเวลาหน่อยเถิดนะฮะ
4: คุณกำลัง
1: รับฟัง FM77 มึงจะแซวกับไปถึงไหน
4: ล้าน
1: ประสาทูพืชมาผีเป๊ะกระลงมึงจะกินปั๊บเดี๋ยวมึงเง่า

0: นเข้า
1: เออครับร้อยแกงยังละ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอ้ากินโต๊ะเอ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวหนอก
0: ถ้าจะลาบกินก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกี่ข้าวเลยยังลูกพับกับมามีด้วยก้าแ
0: กเฮ้ยอีป่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบดีบดีว่ากินกินลาบนี่บ่เป็นยังทายาพ่องเต้อป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวดขวดอ่ะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอ่ะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยมีแต่พี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพริกนุ่มบักเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบัดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพริกนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พุ่นเออป้าเอ้ย
1: เออนานเตอะบัดได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

0: มัยล่ะเนอะมอบเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบักหันกัน
0: สุริศเอาสักกัน

0: สมจิ๊บปันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเนอฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กละเนื้อไอ้เนอ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอปอไปเอามาแถมวันพุธพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได้
2: เบามันเดือดน้ำเดียว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปุ๋มโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปุ๋มโมรู้
2: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับก็ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียว

0: ขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่ตังค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงบ่จัดกันซ้ําแล้วนะฉลองมันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: วัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยหมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้ของเจ้า
0: ปวดโซ่ลมดีสน
2: านท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: หลานเฮ้ยหลานอย่าไปเล่นกังก้องนะโอ้ยไอ้หนอนลดนักแกตายน่ะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันน่ะกะตาอุ้ยหนอนอะไรเอ่ยก่อนเฮาจะนอนต้องทำหยังก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้ามันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้อันมันเป็นป่ายังอ
0: ่อก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปานาทิปาตาเวรมณีทิคาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็ยนเป็นเหมือนกันนะ
0: บายใจยวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นเลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตือ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโทเอ้ยโทเอ้ยโทเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เหรอไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตั้งชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันแค่มะเนอร
1: ์มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: เอาปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่าลุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตักคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: คนหนึ่งไปอยู่มันจะอยู่การห้วยนั่นน่ะปากกังนั่นนะครับเนี่ยอวดตัวลัวคนเดียวเลยได้อยู่ในห้วยบ่หุมอยู่วังน้ำเลิกคนเฒ่าจำไว้ฟังนี่ก่อนคนเฒ่าฟังนี่บ่หุมวังน้ำเลิกคนเฒ่าที่มีพญาก็เหมือนป่าที่ชอบอยู่วังน้ำเลิกดูตั้งเดียวไหว้ไปมาเฮาเฒ่าแก่แล้วต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาหลายไหนก็อยู่หั่นหลายไหนก็อยู่หั่นเปิ้นมีที่ไหนหลายเฮาก็อยู่หั่นกะเปิ้นจัดตั้งชมรมทั่วทุกหมู่บ้านทุกอำเภอนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเปิ้นห้องผู้สูงอายุมีบัตรออกคือทุกคนบ่ว่าคนนั้นจะรวยหรือจนเปิ้นออกบัตรคือทุกคนยิงใจสาวแก่บ่าวเฒ่าเพื่อนจัดตั้งชมรมกันก็สมควรดีเข้าเป็นสมาชิกชมรมอย่าค้านอย่าไปอวดลัวคนเดียวเหมือนป่ากั้งตัวนั้นบ่มีที่เปิ่งได้สักหลายน้ำห้วยแห้งละป่ากั้งตัวนั้นก็ตายบ่เหมือนป่ากั้งป่าสวายอยู่ปิงน้ำกว้างหันก็เออเฮาอยู่ร่วมกันหลายมันหายคลายเครียดได้จิตใจอารมณ์ก็ลืมตุ๊กถ้าเฮาอยู่คนเดียวอึดอาสางมาก็ตุกบ่มีเปื่อนอู้ผ่อนคลายคนอย่างนี้จังฆ่าตัวตายหันมาแล้วหลายลายตายเพราะกึดสั่งเท่าบะดอกเท่าบะดายอยู่เฝ้าเท่ามีเรื่องมีราวอย่างนั้นน่ะเฮาเข้าชมลมเปิดเลอะเปื่อนฝูงอยู่หั่นอู้กันเสียงดังโห่เช้าเข้าต้มจะลำต้องต้องใส่กะทิบะเป้าใส่น้ำตาลสักหน่อยก็ลำดีเฮามีแว่นแล้วเฮาต้องเสาะหาหวีชมลมเปื่อนมีไว้เปื่อคนเฒ่าอายุ60ขึ้นไปนะขะใจไปเข้าเป็นสมาชิกชมลมเฮียเตอมันลัวคนเดียวเออบัดเต้าแง่วตึงหมู่นั่นเตอกรรมบ่เก่าไว้ว่าอันสันใดคนเฒ่ายุคนี้เป็นยุคสมัยชมลมเมืองไทยดูแลคนเฒ่ารัฐบาลเปิ้นจัดสรรหน่วยงานดูแลคนเฒ่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกสามเดือนคุณเปื่อนจะนัดไปวัดความดันจั่งน้ำหนักฟังที่ประจรเต้นดีจ้าถ้าหมอนัดแล้วเฮาบอกไปหาเป็นสั่งขึ้นมาหายจ้าพ่องเนอเจ้าเปื่อนบอกคือเฮาเลิกสูบบุหรี่ยังเล่าก็เพราะว่าเฮาแก่แล้วถ้าเฮาอยู่คนเดียวคือระวังความคิดถ้าอยู่กับมิตรคือระวังวาจาถ้าอยู่ใกล้พระสงฆ์ครูบาคือมั่นสากราบไหว้ถ้าเฮาฮู้ตัวว่าเจ็บหนาวเมื่อยไข้คืออนามัยของยาเนอุ้ยบัตรผู้สูงอายุของป้อลุงไม่อุ้ยเอาไปคือได้อย่าลืมเข้าเม็ดน้อยจังลอดตาหืมถ้าว่าเฮาลืมเนี่ยเบิกยาบ่ได้เบิกยาบ่ได้เด้ออุ้ยเด้อประมาณอย่างนั้นครับสบันไงโยมลามปลายก็ใบมันลูไผ่บ่เท่าไผ่บ่โหจะลูกจะแย่งก็เหมือนควายน้อยเกิดใหม่นั่นนั่นแหละควายน้อยเกิดใหม่พอมันเตียวเป๋ไปเป๋มาแล้วกุ้งดกกุ้งโกยนะอย่างอันน่ะอย่างอันน่ะอย่างควายน้อยเกิดใหม่นะคนเท่านะไปอวดลวกเตอไปอวดตัวดีจะไปคุยเจ้ามูจะไปอยู่บ่ใดจะไปตาตายนักผาดอย่าประมาทผู้มีศีลเนี่ยคนเฒ่าจำเอาไว้สอนมาฟังเออกูหนวกกูเน่กูเก่งคนเดียวแถมหน่อยรัฐบาลเปิ้นมีเงินอุดหนุนอันนั้นอันนี้เปิ้นดูแลผู้สูงอันนั้นอันนี้ตัวก็อย่ามาได้ก็เปิ้นฉะนั้นไปเข้าชมรมอย่าไปอวดลวกลังไปขอเถอะพี่น้องเฮ้ยข่าวห้ามฉบับนี้มาจากลุงน้อยตื้อปินตาติบ191/7บ้านสันติสุขตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเปิ้นอยู่ดอยเต่าเปิ้นยังสนใจและเฮาอยู่ใกล้เชียงใหม่เหลือเปิ้นละปูนนี่นะครับสนใจเรื่องชมรมผู้สูงอายุจะไปอวดตัวลำจิตนะครับเปิ้นจวนเข้าชมรมเออแฮมไปฮะอยู่อย่างเอี้ยนะมองอยู่บ้านฮะกะเออเปิ้นไปที่ไหนก็บ่ได้ไปก็งบประมาณเปิ้นมีแล้วบัดนี้เปิ้นเก็บภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นะครับเอามาส่งเสริมสร้างสุขภาพทั่วไทยท่านนายกทักษิณประกาศออกโทรทัศน์เมื่อหลายวันผ่านมาผมได้ยินได้หันพี่น้องคงจะได้หันกันหลายท่านทีเดียวครับเปิดประกาศนโยบายอันนี้เอาเงินหมู่นี้ไปเสริมสร้างสุขภาพบ่จะอยู่รอซ่อมสุขภาพเพื่อบ่คือคนไปโรงยานะโรงยาขอเอาไปกรรมนี่เป็นโทษไป 2-300 คนหมอมี2-3 คนตายกันมันอีกนะครับ จะไปดูแลได้อย่างนั้นอยู่เสริมสร้างสุขภาพบ่คือคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ต้องไปโรงพยาบาลดูแลตนเองยาสมุนไพรพื้นบ้านเฮามีอะหยังก็พอดูแลกันแนะนำกันแอวหากันอู้ปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แบบบ่เก่าเอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกันอันนี้แหละครับฉะนั้นขอเธอจะไปลึกล้ำไปนะเปิ่นไปกับโตไปดักอยู่กับหมู่หลายอย่างข้าวห้ามเปิ่นว่าเห็นหน่วยเปิ่นมีอันนั้นมาอันนี้มาเฮาก็บ่ได้ครับความสะดวกสบายกับเปิ่นนะครับก็เล่าคือพี่น้องได้ฟังถ้าภัยจะลึกอย่างเก่าอำนวยก็บอกว่าอย่างห้ามไปอึห้าอายฮึเปิ้นห้ามมีเวลาว่าไปเอ้าตามใจบอกว่ากันนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่เคารพครับตะวานี้นะครับก็ผมมีโอกาสได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพยัพไปบรรยายพิเศษที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต่างเข้ามหาวิทยาลัยพยัพนะครับก็เรื่องผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุขสุขภาพดีและอายุยืนยาวได้อย่างใดมีผู้เข้ารับฟังเป็นร้อยทีเดียวละครับบอกว่าผู้ปกครองและผู้ที่สนใจก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามความชี้แนะของผู้นักวิชาการหลายท่านครับก็ท่านคงจะนำไปปฏิบัติแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีกันแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นสีของลูกหลานและก็ในสังคมต่อไปขอให้ทุกท่านอายุยืนนานทั่วหน้ากันตุ้ยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับแล้วก็นอกจากที่ผมอู้มาคือท่านนี้แล้วผมยังได้รับเกียรติเชิญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์นะครับได้เชิญผมไปบรรยายพิเศษที่กังสดานรีสอร์ทวันที่4ที่5ที่6ที่7คือนางพยาบาลทั้งหมดฟังครับ4วันวันละ4ชั่วโมงปดโทธรรมโมสังโฆอํานวยจะเอาอย่างไปอู้ล้ำเหลือท่านครับเอาสัก2ชั่วโมงก็พอก้าเหลือจากนั้นก็ซอสล้อซอซึ่งคือฟังดักกะก็กำอู้กำเมืองเขานี่บางครั้งบางอารมณ์อู้ได้ 3-4 ชั่วโมงแต่บางครั้งบางอารมณ์อู้ได้2ชั่วโมงก็อีทีมตายคนเท่านั้นนะครับอันใดที่ผมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วนะครับมีหนังสือเชิญมาบอกว่าหน่วยงานผู้สูงอายุอย่างต่างๆวันที่19ก็ตั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้เชิญไว้แล้วครับที่โรงแรมที่ลำปูนนั่นนะครับรายละเอียดผมก็ได้ทราบและลืมไปเอาวางไว้หน้าโลดปุ๊บก็เลยไม่ได้มาอู้ท่านวันที่19มีเดือนหน้าเพิ่งจองไว้แล้วบอกเป็นยังครับเพื่อสังคมต่อไปผมก็จะทำเอาจนทำมาได้นั่นนะถ้าว่าจะเป็นประโยชน์เอาเลยเต็มที่ครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮะครับขอย้อนอดีตเมื่อระเบิดสารน้ำใหญ่ที่บริษัทหงไทยที่ต้งฟ้าบดอำเภอสะบัดตองเชียงใหม่วันที่19กันยานะครับเมื่อวันที่19กันยา42นั้นนะครับพอเดียวนี้โอ้เจ้าบ้านเจ้าจองบ้านเหลือนเสียหายนักงบประมาณของรัฐบาลตกมา19ล้านแบ่งกันปลีเปลมไปเลยทีเดียวล่ะครับแต่วัดแสงสว่างบัดได้งบประมาณเลยจําเป็นได้ศรัทธาจุ่ยซ่อมปุ่นสมีปอยหลวงจะแห่ขวดตานกันเนี่ยกาวันที่23 24เนี่ยปัทธธรรมโมสังโฆเลยย้อนอดีตมาคือฝังด้วยความประมาทก็พ่อนานนินนะครับส่งมาป้าคูนันนันชัยศักดิ์ส่งสืบอำนวยแถมกรรมตกอกตกใจมากมายแต่เล่าตังค่าและเจ้าอกสั่นขวัญหนีเมื่อได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มข้างวิถีตั้งสองสามทีเมื่อวันที่19กันยา42เสียงของมันดังป่านฟ้าผ่าเข้าสนั่นปัตตภีสตานปูนหน้าตกใจดวงไทยเหี่ยวม่านดังสนั่นกองปัตตภีหมูมาก็เห่าเช้าเป็ดไก่ก็บินหนีอุ้ยแก้วอุ้ยดีสั่นเหมือนผีเข้าโล่นออกมาดูหันควันมืดเศร้าปุ่งสู่ไปบนมืดมิดพ่อเปลี่ยวไฟแดงแก้มด้วยควันพิษมิดกิ๋วปั่นขึ้นเมื่อบนสัญชาติมนุษย์เดินดินเหหนสุดที่จะทนยั่งตนอยู่ได้ข้าใจเปียเอายังมอเตอร์ไซค์ติดใต้กิ่งห่มเงาใบบะเป้าวิ่งลดไปตามเสียงที่นั้นเดือดเศร้าสู่ตุ่งฟ้าบดตำบลมาตกใจล่ำหันโกละโหนคนร้อยกว่าคนนอนดินเกือกกิ่งตายหมดพ่องขาดขาแขนเสื้อแสงขาดวินเป็นศพผมดินสตานโอ้ยหดหูหัวใจดวงไทยสัญญาณแดงฉานเลือดก้อนนอนดินพ่องคางอืดร้องโหยให้หาดซอกหาตีนก็ปลดได้ยนยินขอจุ่ยข้าเจ้าขอจุ่ยข้าด้วยขอจุ่ยข้าด้วยพ่องออกอไหลใบหน้าบินซวยก้อนเนื้อเหี้ยดินปอดม้ามสยดสยองอกหมองสะต้านพ่อไปรอบข้างอาคารบ่เบี้ยแหลกแหลวลงลึ่งลงลึ่งหมดสิ้นสันฐานแต่ก่อนเกยงามใหญ่โตโอกว้างบัดเดียวนี่เหยเป็นควงลงกว้างนับพันตารางลงลึ่งบ้านไกลเรือนเคียงหลังคาเปิดปึ้งแล้วลุหมดเสียงดีงามหลายคนก็เดือดร้อนไปทั่วสถานกิ่งไม้ใบงามแหลกแหลวไปด้วยโอ้ยแม่งัวตัวควายบ่ใจแซงช่วยมาตายตวยไปจักนักตำรวจผู้การที่บนโรงพักรับสายเร็วรีบไปดูไปกันจัดนัดพร้อมด้วยวัตถุมูลนิธิกตัญญูมูลนิธิรวมใจอปพร.อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไปครับกตัญญูหมอใหญ่หมอน้อยระดมช่วยกันเร็วรีบที่ถ้อยนำส่งโรงยาจัดนักปดมันเป็นโกลาหลบ่ได้ยั้งพักจนตลอดเสี้ยงวันยามหาสาเหตุเชื้อต้นเหตุสันฐานระเบิดตุ้มตามมาจากอสังเจ้ามาจากอสังเจ้าโอ้สอบสวนไปมาหามูลเก่าเงาหงไทยวำเวาเนอะมือนี้หาเหตุมูลฐานเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นว่าเพราะเหตุใดโรงงานแห่งนี้ของคนบ้านไก่ไต้หวันเชื้อใหญ่ปอกก้าใหญ่กว้างเปิ้นมาเจ้าอยู่ของอันขูแก้วนะกะอบแห้งลำไยส่งขายแดนกว้างกรอบการมานานหลายมื้อส่งเสริมลำไยไผ่มีรับซื้อตลอดปีบ่อั้นเนื้อหน่ายมีสารคอเลตเล่งลำไยขายลุงแก้วลุงจายซื้อหาไปได้สั่งจากไต้หวันมาตุนไว้ใต้อาคารโรงงานแห่งนี้เหตุผลกลใดยังบ่บ่งชี้เกิดระเบิดขึ้นตูมตามเมื่ออั้นนะเสียงดังสะต้านสัมปะตองสยามคนในโรงงานตายเกือบหมดเสียงนับเป็นเหตุการณ์สลดมนเมียงเพราะปะมาโทนั่นและพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะว่าประมาทใดมันบ่ดีเป็นเหตุแห่งตุกปุ๊บสุกสุกบ่ปุ๊บสุขีบันทอนทีวีตายกันหมดเสียงเหตุการณ์หงไทยระเบิดดังเปี้ยงเปี้ยงขอบของชาวไทยจำไว้ว่าปะมาโทบ่ดีแต่ใช้เป็นสาเหตุได้พบผ่านเสียงเสียชีวิตเสียงทรัพย์สถานได้แต่พบผ่านตุกอย่างเดียวเจ้าตุกอย่างเดียวเจ้าอันนี้ย้อนอดีตคือพี่น้องได้รับฟังว่าบัดนี้เปิ้นได้ท่านแรกก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอดีตรัฐมนตรีอนุสรณ์วงศ์วันนะครับท่าน
อยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับคนที่ตายก็ได้เงินกับคนหลายแสนทีเดียวที่บ้านดงหลวงแล้วก็บ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอกิ่งเวียงหนองล่องเสร็จไปแล้วตอนนี้ประเดี๋ยวนี้แถมตอนเงินตกมาแถม19ล้านก็ที่ไปซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรก็ย้อนอดีตที่ฟังว่ามันเป็นอย่างอีนะครับก็ขอคือท่านสุขสดชื่นตลอดชีวิตช่วยเหลือสังคมกันต่อไปเน้อหมู่เฮาเน้อ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับรายการข้าวห้ำกำเมืองซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: คือพี่น้องฟังเรื่องสุขภาพเรื่องชมรมของคนเฒ่าก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบรรณกันหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็จำเป็นในจากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักตั้งหลายไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจหัดซอหัดย้อยแต่งหาว่าด้อยสมัยยังดีกว่าสู่ไปหัดเสพยาบ้าหัดเสพยาบ้าเม่นก็ครับวันนี้โชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

อกบ่หอมกลางน้องกี่อาพ่อลุงนะอาตีบใสรีกันสายเสียงเบามีไรลับล่องสู่ก็ห้าผู้เหี่ยวแห้งหายไว้หูใจเล่ายิงใจเกกะไรกี่อาพ่อลูกสวยงามมือเปลี่ยนไปกับตามกามาลาเจ้าตั้งหนุ่มเท่าเปลี่ยนบุญเปลี่ยนจวมนี่ทานรวมมือเข้ามาดวดหูใจขอดเข้าตีบตันไปปานจะเกิดเปลี่ยนไพเขาล้วนเดือดไม่เบาหอนได้

0: าใจวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วฟังหนีไปไหนเว้ยก็มาฟังข่าวจ้อยโอ้จะไปทำใจไก่กล่าวเป็นซอใหญ่ออกอากาศกว้างบริษัทโพกรุณาบ่ได้อวดอ้างสินค้าดีมีคุณภาพบอกไว้เรื่องการกระเซ็ดที่ซื้อเอาไปใช้พืชหรือผลผลิตท่านจะได้สวยงามมีอย่างพ่องนั่นคือคอยติดตามเอาไปใช้เตอะกับให้งามจักขอบอกคือจักขอบอกคือต่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองซึ่งบริษัทโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพได้สนับสนุนของปืนบ้านล้านนาของหมู่เฮาไว้ช่วยกันแปลงดีคือลูกช่วยกันแปลงถูกคือหลานคนก็สืบคนไม้ก็สืบไม้เป็นของเก่าเกื้อโบราณดังนั้นท่านจะฟังวิทยุที่ไหนก็จ้างนะครับโคโซของบริษัทโพกรุณาแม้แต่ตัวท่านเองถึงเป็นเจ้าประธานบริษัทท่านก็เป็นโคโซกเองอย่างเองอยู่แล้วแต่ต้องการรักษาของพื้นบ้านล้านนาไว้ฮือหมู่พี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้ละครับฉะนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของบริษัทบอกว่าจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสมุนไพรสปะโพกรุณาสารจำใบโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาสารโพแทสเซียมของโพกรุณาพร้อมทั้งสลายสไปรูลินาของโพกรุณาครับก็ไปจะได้พ่องก็ลองฟังนี่เหี้ยสักหน่อยก่อนนะครับ
1: เนี่ยไอ้หมื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะย่าใดดีหา
2: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากะน้อง
1: แมงโงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะนอนไตยุบยุบยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงโงนสามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
3: ้ไอ้ลงแปลงปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยฉลายโวยละอีล่า
1: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นแน่นะกะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้โวยยิ่งขึ้น
2: ไอ้ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกำเด้อก่อเต็มกำเด้อก่อเต็ม
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายและก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
3: แล้วก็ที่ดินชวนด้วยลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกอย่างกับจะหางามนี่
4: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซอนไซได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
1: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
4: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำพืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
3: ป่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้จะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ให้เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีตวยเจ้า
4: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
5: แปลงและขายโดยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
6: สาหร่ายสปารูลินาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสาหร่ายสปารูลินาชนิดเม็ดผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจะจำหน่ายโดยบริษัทโพกรุณาจำกัดซอยวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่โทร053-251-578-872-361-2
0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับต่อจากนี้พี่น้องเข้าใจหมดแล้วนะครับสินค้าดีมีคุณภาพของบริษัทโพกรุณาเสาะซื้อใจตามตัวแทนจำหน่ายครับและรับปรึกษาหาลือในด้านพืชผลเกษตรของท่านมีปัญหาอย่างใดสักบ่ายโมงปลายก็โทรศัพท์ถามอาจารย์อำนาจโพกรุณาได้ครับเพื่อจะชี้แจงแนะนำคือพี่น้องนะครับเพราะว่าจะคือพืชผลของท่านได้ผลแล้วก็ขายได้กำไรดีเนี่ยอย่างใดถูกแบบถูกแผนมันนะครับครับต่อจากนี้เรามาฟังข่าวห่ำกระเมืองม่วนๆจากบริษัทโพกรุณาได้แล้วนะครับ

ฟังข่าวซอฉบับแรกในวันนี้มาจากสีนวลนามแสงซาวเอ็ดทับสองปูคาเหนืออำเภอสกระแปงจังหวัดเชียงใหม่พี่ใหญ่พ่องว่างนี้หืมขอเชิญพี่น้องหมู่บ้านเฮาตามทรัพย์ทัดใกล้ไปแอวงานบ้านปูคาเหนือเนอะว่านนะครับที่ไหนก็มีหมดนะครับเพราะว่างบประมาณต่างๆอบต.ก็จัดงบพื้เทศบาลตำบลก็จัดงบพื้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคือเป็นหมวดเป็นหมวดไปหมู่บ้านไหนมันมีหมู่บ้านแล้วก็มีบางทีบ้านใหญ่ก็ต้องจัดกันเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4อย่างนี้ไปต้นนะครับหมวดใดนะครับก็มีทุนอยู่พ้องแล้วที่จะทำลอยกระทงประเพณีอันนี้แถมย่ำปอเงินบริจาคตามศรัทธาเจ้าบ้านเก็บเจ้าบ้านหลังคาตะอันตะอีก็ว่าไป10บาท20บาทประเดี๋ยว10บ่ค่อยมีส่วนมากก็20ก็มาจ้างว่าช่วยกันไปประเพณีปีนึงมีเตื้อนั่นนี่ปีใหม่ก็เลือกปีนึงมีเตื้ออย่างเดียวกันปีละครั้งละครั้งละครั้งแต่มาหลายครั้งประเพณีเป็นอย่างนี้ละครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกปีแล้วก็เชิญชวนพี่น้องหมู่บ้านเฮาไปแอวตังแม่ปูคาเหนือพงก็ได้ครับยังมาม่วนล่ำปูปูคาสลีโขงเปิ้นจะลอยกระทงม่วนงานบ่น้อยขอเชิญสาวจีจีดงยอดสร้อยไปพ่อไปก้อยกันเตอะเจ๊กก็หลายคนไทยก็เยอะแขกมั่นเงี้ยวห่อก็มีประเพณีอันนี้เปิ้นจัดกู้ปีที่บนเวทีมีนพมาศด้วยจะชิงของขวัญจะหวันเอาถ้วยดวงไผ่ดวงมันแหละครับและกรรมการเปิ้นจักอ่านหน้าประกาศกล้องเสียงดังสำหรับงานนี้ดนตรีรับหนังฮือท่านผู้ฟังพ่อฟีเนอเจ้ามีตึงสาวจีนาลีหนุ่มเท่าเขาก็ปากันไปหลายล่ำเอากระทงไปยังตีต้าน้ำไหวสาแม่เจ้าคงคาหนุ่มสาวใหญ่น้อยป้อยปรารถนาเป็นกู้วิวากะกันยังที่หันอย่ามีกำแพงมาเกิดขวางกั้นกับสองคนเฮาแม่นตัดแม่นครับหนุ่มหนุ่มสาวสาวเนี่ยปะทูมาถึงม่วนเสียงอย่างกึดทอดแต่บางคนก็มีอดีตเนาะฮักกันในวันลอยกระทงเสียเนื้อเสียตัวกับวันลอยกระทงก็มีบางคนก็มีหนีล่องไปกับกระทงก็มีนะครับนำความทุกข์ใหญ่มาก็มีดังนั้นบางคนก็สุขบางคนก็ทุกข์ในวันลอยกระทงสำหรับว่างานเปิ้นจัดหน้าวัดตามก่อนขี้เดิมอ่อนกระทงใหญ่น้อยยอดสร้อยสมอนพ่องกระแปงอะไรอย่างบาทบาดบอมคดงอเปิ้นๆเป็นอย่างไรบักบาดบอดประสาทหลังงามตามที่เก่าเอิ้นยองอยู่บัวลอยกีบยั่วอ๋อแปลงประสาทบนบัวลอยบ้านปูคาเหนือก็บ่ได้ลดละต่างคนก็ใจกล้าสามัคคีปูคาเหนือนี้สิบลายจัดเกือบสาวปีก็เปิ้นจัดคือมีกระทงใหญ่น้อยประทีปโคมไฟแสงไสเป่งปล่อยตามหีดหอยก่อนนั่นตุ้ยกันเป็นสายยายกันเป็นจ้านผู้คนต่างบ้านก็ไหลมาบอกว่าใหญ่น้อยช่วยกันฮักษาป้อนหลวงนั่นกาเปิ้นก็เป็นแก่บ้านเครื่องเสียงตามสายขยายก้าวต้านดังไปทั่วบ้านปูขากระทงใหญ่น้อยแป่งกันแน่นหนาเดือนพฤศจิกามีมาแม่นมั่นเนอวันที่16เด้อไปฟ้องน้ำด้านเป็นวันงานแน่แท้อ้อไม้หนุ่มในกวงบ่มด้วยตัวนี้เป็นกู้บ้านเมืองเดิมก้าล้างก้าลดก็ถึงบ่เปลืองบ่เหมือนในเวียงคนหลายมากผู้ตะเลิงไปหันนี่ปะเท่าขนคิงปะลู่ย่ำตีนกันไปอยู่ลุบๆขโมยขจรเอามือเข้าซุกล้วงกระเป๋าไปด้วยก็มีปอของหายแล้วแปลงหน้าอย่างผีลวดเป็นข่าวมีอํานวยเปิดอ่านกล้องจักเขียนไปหลายกลัวบ่ถูกต้องกลัวผิดทํานองข่าวนั้นข้าวกวีมีมาเป็นจ้านขอโป่งเต้าอี้วางกรรมก่อนลำลำวางกรรมตะเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮยจากสีนวลน้ำแสงเศร้าเอ็ดทับสองปูคาเหนืออำเภอสังกะแปงจังหวัดเชียงใหม่เต้าโอ้ปนไปแอวกันทืดๆเด้อไปใครไปพ่องก่อนลงไปนะครับมันมีทุกบ้านทุกตำบลนะครับได้จัดกันบ้านไผ่บ้านมันบ่ต้องเข้ามาในเวียงแล้วในเวียงคือคนในเวียงปนแอวกันเต้าเขาเฮยเฮานี่อยู่ทางนอกทางป่าก็ระวังเรื่องบกทบยักบกไฟจิใส่หูใส่ตากันบอดก็เคยมีมาแล้วนะครับฉะนั้นก็ขอระมัดระวังกันเป็นพิเศษจะเล่นถึงบอกว่านะครับประเพณีปีในมีครั้งครับ

ังข่าวซอฉบับต่อไปมาจากไอ้ทองคำสุวรรณมณีปราชญ์เจ้าบ้านท่านหนึ่งครับจากปงใจแม่เมาะจังหวัดลำปางปนเรียบเรียงมาได้นะครับเรียบเรียงโดยไอ้ทองคำแต่ว่าผัวเจ้าชู้นี่มันมีทั้งปุ้นเนอะที่เขาแอวร้อยกระทงแล้วไปเนี่ยครับแม่บัวกะอะไรอย่างก็นี่ขออะไรอย่างใกล้ผัวแม่บัวกะย้อยกินมันบ่หอมบ่มีไผ่ตอมเก้ามันบ่อ้วนฮะมันอย่างไรคนหักคนหวงสัมพันธ์ขาดด้วนไปหลงละเลงไม่จู้ไปหลงเมาเพลินฆ่าน้องบ่ฮู้ละทิ้งที่บ้านเหือนจานผัวมันไปแอวเหียร้อยกระทงหายแซบเดิมออนก่อนนั้นอยู่ดีกินหวานอยู่

หญิงมาคิดคะนิงเปื้อนฝูงก้าวตั้งก็เจ้าบ้านเปื้อนหันเล่ากันจนจ้านถึงหูยิงนางกู้มือสองจิตสองใจเจ้าบ้านสั่งหู้ข้านอนป้องข้างถึงวันเนี่ยสั่งบ่ฮู้ปุ่นอัศจรรย์ที่ไผที่มันผีจักขายหน้าเตวาเปื้อนหันป้อดาวป้องฟ้าว่ามีจริงแต่มีจริงแต่ตักปุโทธรรมังเหมือนบ่เป้ายัดหัวอกแห่งข้านางหญิงให้ดึงเป็นห้องกัดอกตันผิงเป็นว่ามีจริงแล้วผัวแปลงของข้าผู้คนลือชาว่าเช้าปูเท่าหัวงูสะแลแก่เข้าโอ้ไปมีใหม่หน้ากะมึงก็เปิ้นว่าจันนี้อ่ะปูผีกระสึงโอ้ยปูผีกระหึงอายุของมือนตัวเจ็ดสิบขวบเข้าโอ้คนแก่นี่เอาแล้วแน่ก็เท่าพ่ออย่างนี้ตายโอ้ยบ่อายลูกเต้าผู้คนนินทาว่าร้ายไปความสุขของเปิ้นเลขน้อยก็ลักเอาเงินไปอันนี้กาลักเอาเงินไปเตื้อเล็กเตื้อน้อยไปซื้อสายสร้อยแหวนมืออันนี้แล้วกาโบราณเขาถือขี้แปดมือได้ล่าล้างถึงบ่เชียงว่าลดละเลิกลดละเลิกปูยาหมักเมี่ยงสุราเมลัยของมักปากว่าถือศีลมือตกบ่นับแต่ว่าเอาหน้าบ่ได้ก็ป่าตัวใหญ่ล้ำมาเขียมที่ตายหน้าตาดิบ่อายนะมาตายที่ตื่นเฮ้อป่าตัวดวงตายที่ตื่นเจ้าหูมีนะได้ตันหาโมหะว่าแล้วก็ใจขึ้นเมาฝนเมาดมปั่นว่าเอาเมียรุ่นเหลนเมื่อละปะท้อเอาอาปีหน้าโสมทำหน้าของมันผัวแป้งหอมฮักกับไม้หน้าสามนี่เหมือนรางวัลของมันรอคอยอยู่บ้านเฮ้อขึ้นมาบ้านกูกะเฮ้อบ่จ๋าโจมซ้ํากูจะขนังด้วยค้อนเจ้าฮือเป็นข่าวดังอะข้าผัวนาดน้องพาดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์จ้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักกัดอกตันผิงฮือสมคณิฮู้สมใจยิงเจ็บแล้วต้องฆ่าโอ้ป่าขาดอันลําเหลือกะหึมันดึงบ่เปิ้นกระตัวรับกรรมบาปกะเออขังข้อกังกาจังเถอะก็มันรักอกรักใจบ่อิงตึกเมื่อฮือหมดว่าอันกำเวนแค้นใจเจ็ดล่ำแถมยังคู่เข็นใจอ้นละเวงหนีบเต่งข้ามข้าขอลาก่อนเนอตัวจักหาไม่หน้าฮือปะดีๆกว่านี้โหไปเสาะหาง่ายๆนะผัวเนี่ยประทบจะหายากหาง่ายนะผัวดีๆที่ก็หายากอ่ะบางทีก็ดีล่ำไปกับเมียจักไปเอาแห่หม้อแห่มันอีกก็มีลูกขอบุญบันดาลกุศลเก่าจี้คือไปดังอันตังดีกินแล้วตันแล้วเจ้าภัยแสนสีสาธุยินดีชิบนี้หวานไหวอ๋อกินตันเมื่อเดือนนี้แล้วเดือนนอเกิดมาจะใดอย่าฮือได้ใกล้คนเท่าจังไรแบบนี้ใจเหยใจสังดำกำกี้สุดเสี่ยงเห็นนี่เนาะมึงไปเตอะไปเตอะแม่นกาแม่นแต่สักสลึงกูตึงบ่ฮือมึงสักเต่าแก่นเบี้ยอโลใจดำอังกาแบ่งกันบ่ดีว่าคือไปอย่างเดียวอ่ะพอให้ใจเชื่อของห่วงของมึงนั่นน่ะเอาก๊อกดอกน่ะของห่วงของมึงก๊อกดอกอันอื่นอันไก่บ่ท่าสอดซ้อออย่าก้าวเข้าบ้านกูมาลูกเมียมันอย่ามาสวกอีนี่ได้กินแกงจีนมันลืมตั้งแกงป่าได้ดีแล้วกาอย่ามาที่นี่เอาตี้ให้ตี้นาหามาไว้นี่ข้าจักยึดเอาสิ่งทรัพย์เอาหมอนขี้ไข่กับตึงสายฮัดกับผ้าตองต้อยของมึงเอาไปเก็บไปหือหมดอย่ามาขัดเขินรีบลงเหือนไปเวลาด่วนสั้นบ่จ่ายหยังอ่ะมาเติกหน้าเติกตาข้าจักกวาดบ้านล้างสิ่งลังควานหมู่นี้ก็ปากว่าถือศีลอู้จ๋ากวกจี้ใจในถือศีลของเมียฮึอู้จ๋าวันล้อมหน้าเนื้อใจเสียเอ้ยข้าคนเป็นเมียทนฟังบ่ได้อันนี้บ่ใช่ว่าฮือภัยสายใจที่ไหวขายเครียดเนื้อนายพี่น้องหลอนมันตัดตาภัยสิบนิ้วกับน้องปอนยกโตดฮืออภัยฟังกันเอาม่วนบ่ได้เด้อสายใจขออภัยกับตัวม่อนข้าจากนิรนามเรียบเรียงโดยอ้ายทองคำบ้านปงใจไม่เหมาะลำปางปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งครับมาเล่าเรื่องผู้ฟังมันถ้าจะมีพ่องหูพูดดังบ้านท่านน่ะฮะเออของยังอีมันจังมันเฮือจะโลมจังโลมเมื่อจอดนะตาจะบอดจังบอดเมื่อเท่านะจะกั้นเข้ากั้นเข้าเมื่อเดือน12จะมีเข้ามีของมีเมื่อยามหนุ่มปุ๊ดยังว่าอย่างอั้นโลจะแต้หูบ่โหดแท้
บางทีก็ป่าตัวหลวงก็จะเข้าใส่ลุก็มีนะอย่าบอกคือ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับจะไปละไปลืมกันแต่นะครับจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาจะได้ปั่นจ่องพอท้อปวดถึงนิยมกันหรอเออสมเตออาบนวยไปนั่งบริษัทนั่นเนาะปัดโต้ตั้งแม่ขัดจานเวียงเป้านะปืนมาแอวเชียงใหม่เออมาแอวร้อยกระทงพ่องอย่างพ่องลวดซื้อเห็นเนี่ยวะเออมาแวะแอวเนอะเอาไว้เป็นตินตี้อันปวดห้องอย่างไรไปมาหาแวะแต่บริษัทโพกรุณานะเป็นที่ขึ้นสู่ลงหาข้ามน้ำหลายต้ามาเข้าหลายเมืองไปถึงละอ่อนมันดึงยกน้ำมาก่อนแล้วเด้อใครอย่างกระถามเอาถามเอาเด้อปะโคชกหันโมดนะครับลุงใจลุงอย่างน่ะลุงไอ้ก่ะลุงไอ้วะไอ้เจี๊ยบหวานจ้อยวะน้องอมพรน้องคอยอย่างมีหันโมดนะครับปทปทุตอนรับจัดดีพระท่ากัวมาแวะบริษัทบางครั้งมาเข้ามาเชียงใหม่เนาะบ่ฮู้สิไปแวะหาไผบ่ฮู้จักไผไปแวะบริษัทโพกรุณาหั่นน่ะสินค้ามีมากมายซื้อก็ได้ไปซื้อก็ได้ต่างแอวหากันจะซื้อง่ายก็มันลวดมาเห็นนี่ก็ได้มาแอวก็ลวดเถียก็ได้เหมือนกันครับสินค้ามีกูอย่างไปมาหาแวะได้ครับจะได้ลอยกระทงบ้านเฮานี่ม่วนกว่าหานี่ฮะเมียไผหายไปพ้องกับบ่ฮู้เด้อตอนลอยกระทงนี่นะลูกสาวไผหายไปพ้องกับบ่ฮู้เหมือนกันเด้อหัวไผหายไปพ่องกับโอ้โหเด้อมันถึงเวลามันแล้วเหรอโอ้จังอย่างเดียวนะไม่ยิงเขาเสียตัวนักครับต่อร้อยกระทงนี่นะครับปวดใจก็คึกไม่ยิงก็คักเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแต่งงมแต่งงานกันหรอแล้วก็ไอ้อย่างครับหมอนอกจากนั้นก็พูดอะวันวาเลนไทน์พวกเนี่ยเออวาเลนไทน์กับของฝรั่งเปิ้ลนะเฮามาถืออะ14กุมภาพันธ์อะเออนะแต่ความจริงก็เดือนนี้ของเขาเนี่ยมันดอก่อนเปิดมันจึงมีพ่องเป็นธรรมดาเนาะเกิดมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์โลกมันจึงอย่างเอี้ยพัดเปลี่ยนหมุนเวียนดีพ่องหายพ่องสูญกันไปคืดอย่างนักเนาะฟังข่าวห้ามข้าวซอบุญหมดดีกว่าครับข้าวซอฉบับต่อไปเมืองปลายลำพันธ์อ๋อตั้งเมืองปลายแม่ฮ่องสอนบุญครับอินทองตันชัยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัยจะโทรหากันยินดีเนอะว่ะเพื่อนฝูงหมู่เดียวเชียวฮักหรือแม่ย่าแม่ห้างนางสาวก็โทรได้06-194-8882 06-194-8882
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: เวลานาทีมีมาบ่น้อยฟังคนบอกซอยล่ำถ้อยจากไอ้ข้าวฉบับนี้ประใจข้าวไผอินทองตันชัยล่ำลายข้าวก้อมปีก็อะไรอย่างนะฟีก็บอมแมนอ๋อฟีก็บอมแมนกับแฟนก็บอมีนั่นนะครับฟีก็บอมแมนนูนแขนอยู่ในห้องไว้เป็นกู้นอนสักครั้งเงินทองก็บอมีตั้งเข้าแหล่น้ำจะเป็นฮับจ้างไปวันก็ธรรมดาเนี่ยนาเนี่ยให้เปิ้นหูตัวกันราคาของมันถูกเหมือนตองแห้งโอ้บ่ดึงยานาก้ายแต่ของเปิ้นช้ำแปงจะตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ทีวีของมูนี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยของเปิ้นแปลงหมดอะครับของเฮามาแกล้งบะหันใบแดงแบงร้อยซุปเปอร์เบนซินแปลงขึ้นแต่น้อยไปไหนก็ห้อยรถยนต์รัฐบาลนั่นเปิ้นก็ขอสนพืชเปิ้นบ่สนก็พืชไร่ปิ่นโดงถูกแต่เสียงหันพืชไร่ของเฮานี่ถูกไปถูกบ่เฮาของมูนั่นพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์อะไรอย่างต่างๆของเทคโนโลยีเหมือนนั้นเขาตั้งราคาคือเขาเขาจะมาซื้อครัวพืชไร่ของเขาเขามาตั้งเขาแถมเขาไม่สามารถจะตั้งราคาคนเดียวได้นี่อีกใหญ่นะก่อสร้างฮับเหมาบรรเทาบักการหมอกซื้อน้ำมันใส่รถวัน150ติดกันโอดๆจะเป็นก้มหน้าทำไปเอาไปเตอรัฐบาลครับพอช่วยแก้ไขเศรษฐกิจไทยหดถอยไปจ้อยเงินหายเนี่ยสำก่าเงินหมอบีก่าเงินมันถูกตัวค่าอินทองคนตุกต่ำต้อยหากินบนดอยกู้มือนอนไล่บงสร้างหมอกบ่ได้ซื้อพักแคบเพื่อยื้อหิมต่างหาเงินเก็บไว้ก่อนเชียงเดือนสามนี่จะไปขอคนงามแม่ห้างต่างบ้านอันล้อนล้ออำนวยไปตัวน้อถ้ามีเงินแสนมีแฟนร่วมข้างอยู่บ้านอรันป่าไม้จุ่ยกันฮิหาได้เงินมาใช้ลงทุนก็ได้เร็วไวได้กำไห้นักบอกไปที่ไหนซื้อผ้าสบายเครื่องใจแต่งย่องป่าปัดดับพื้นสวยนอกในหอห้องทาแป้งสปริงซองหอมฟุ้งอัลโลผ้าลบแหลมอนตี้นอนหมอนมุ้งไผ่ตึงมายุ่งกับใจ ลากาสินก้าแปลงเหมือนจะตายแต่ว่าอีนายแปลงจังเธอเจ้าแปลงจังเธอเจ้าข้ามาก็จะดับไฟอ้ายตึงน้องเน่าเข้าไปรับนอนในมุ้งจ่าเพียบเตี้ยเหมือนไก่น้อยกับหุ้งปัดตะตะขนมดจุดอุ่นจัดเปิงลางมีอย่างนั้นจินตนาเถิงขอฮือมันเปิงเหมือนกรรมที่อ้างอินทองเมืองปลายคิดจะสรรสร้างอย่างที่ผลงานนั่นไซลำพันมาถึงข้าวคนขี้ไล่ก็ขายอย่าได้ลำคาญเอ้ยผ่านดอยผ่านแพะไปแผ่วเบื้องฝางลาและลงแผ่วลำปางที่บ้านน้องเน่าแผ่วแม่ขจานอเวียงปะเป้าแผ่วบ้านแม่ลาวลิงจริงไปแผ่วปางไฮไปบักขี้เลี้ยวเทพเสด็จบ้านของนางไผ่ฮะพอกระต่ายภายน้องอยู่บ้านม่วงขาวรับรู้เรื่องราวอินทร์บอกคือได้ลำพันมาเขียนจ๋ามายื้อก่อหมอกกำปอเลยน้อง30นาทีเวลามันห้องเลยจบข้าวก้อมอินทร์ขอรับรองจบก่อนตัวอีตัวนี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยโอ้จะไปหาน้องพอพานเออไปใจพอพานพอกระต่ายภายเปิดเป็นสออบตไปเลยเนอร์ไออินทร์แสดงความยินดีก็เปิดเห็นเนอร์ไอ้อินทองตันชัยอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน06-194-8882โทรหาได้ครับก็ยินดีนักๆนะครับ
2: เนี่ยไอ้หมื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะแย่ใดดีหา
3: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากันน้อง
2: แมงงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะนอนตายยุบๆยับๆอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงงนบ่สามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
4: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยสลายโวยละอีล่า
2: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นแน่นักกะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้โวยยิ่งขึ้น
4: ไอ้ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกำเดก่อเต็มกำเดก่อเต็มอ่ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
4: แล้วก็ที่ดินชวนด้วยลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกไอ้ยังก็บ่จะหางามนี่
5: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซ่อนใสได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
2: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
5: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
4: ป่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้สะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ให้เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีเตยเจ้า
5: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
6: แปลงและขายด้วยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
0: ประเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักปัดทัดบันตึงดังสุดขีดแต่ๆคนใดก็มาซื้อเอาไปบนตรงเชียจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณานะคนได้มากระถามจุลินทรีย์น้ำมีก็ปัดโต๊ะออกนะครับบัดตันเลยอย่าบอกคือไปยังไปแวะหาเถอะนอกจากนั้นก็ยังมีสลายสไปรูลินาของโพกรุณาพอได้กับปู่สี่หมื่นยากมาโทษกินไปถึงวันถึงวันนะครับเฮียกพลังที่เสียไปคืนมาได้ด้วยสลายสไปรูลินาของโพกรุณาท่านจะตุ้ยปีดีงามแข็งแรงอกแดงปลึง สำหรับวันนี้จำเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้ปิดตีฮักทั้งหลายไปก่อนความสุขสมหวังจงมีแด่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ยหาที่มาน่ะบ่ใจพี่อยู่หาแน่มักหาแน่เน่นเอาเหมือนคนตาเป็นเพิ่นอาต้องมีอยู่แล้วจักสิจะมักนายคิว

0: ปลื้มใจข้าตัวนี้มาตัวแม่เจ้ามาตัดยุงดุดยาวมาลุกแผ่นป่าตูป่ากันมาฝาดนายก็มา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายเหลือเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท้านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: ะน้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างหา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม Did it my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกะเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก้ารถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงพัน

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ